0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: และนี่คือซิงเกิลจาก We Will at War Tear นะฮะ Wanna Be Yours อยากให้เธอรักส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. Good morning, morning ทักทายชาว Flex นะฮะเช้าวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมมาอยู่เป็นเพื่อนกันส่งทุกคนไปทำงานเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แบบนี้แทน FJ แบม1วันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันแบบเต็มที่หรือเปล่าหลายๆคนแม่ไม่อยากจะลุกออกจากเตียงเลยเมื่อเช้านี้รวมถึงผมด้วย แต่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องออกมาทำงงทำงานกันตอนนี้หลายๆคนน่าจะถึงออฟฟิศเรียบร้อยหรืออาจจะกำลังรถติดอยู่บนท้องถนนยังไงก็ค่อยๆขับละกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเช้าวันนี้ให้วันจันทร์ของคุณมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มส่งมาเลยทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรารับรองว่าคุณจะไม่เหงาแน่นอนเอาล่ะช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมClinic 1045 1045 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยโนมันดาให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิววงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
3: Is that goodดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: โอ้โหเรียกว่ากลับมาทวงบัลลังก์ศิลปินหญิงเจ้าแม่เพลงเศร้าอีกแล้วนะฮะอย่างส้มมารีมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เลยหนังทุนต่ำเรียกว่าปล่อยมาตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับคนอกหักกันเลยนะฮะซึ่งเพลงนี้ที่มันมีความเศร้ามีความละมุนมีความลงตัวเนี่ยเพราะว่าได้นักแต่งเพลงมือทองระดับตำนานอย่างพี่ฟองเบียร์นะครับมารังสรรค์ผลงานคุณภาพแล้วก็หยิบเอาทุกความเจ็บปวดเนี่ยมาเรียกน้ำตาแฟนๆผ่านเพลงนี้นั่นเองตรงท้ายกันในชั่วโมงแรกนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedแล้วตอนนี้ใครที่ฝันอยากเป็นเจ้าของ BMW นะฮะจะพลาดข้อเสนอพิเศษช่วงบอลโลกไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของได้คุ้มค่ากว่าที่คิดนะครับกับรถ BMW Premium Selection หรือว่ารถ BPS ซึ่งเป็นรถ Used จาก BMW ที่มาในคอนเซปต์ A Winning Choice นะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ เขามีทั้งป้ายแดงไม้น้อยนะครับป้ายขาวราคาดีแถมยังการันตีคุณภาพมาตรฐาน BMW โดย BPS Festival July แล้วก็ยังมีรถมินิให้เลือกคุ้มๆอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษที่ BPS Dealer จัดให้ทั่วประเทศ 9-12 กรกฎาคมนี้สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อรถรุ่น Plug-in Hybrid นะครับพิเศษขึ้นอีกรับฟรี BMW Wallbox หรือว่า BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro กล้องหน้ารถของ BMW นะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้เลย Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: เอาล่ะชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนพร้อมกับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงด้วยตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาเซจูนกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์ 104.5

0: ซิงเกิลจากหนุ่มสุดเท่เลยนะฮะทำไทยกับพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม same again ส่งท้ายกันในช่วงนี้ 10:45 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ flex 104.5 ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างการจราจรวันจันทร์หลายๆคนบ่นกันอุบเลยว่าแหมวันจันทร์ตอนเช้าๆรถมันติดอาจจะต้องออกเร็วกว่านิดนึงถ้าเกิดว่าออกหลังแบบ7:15เนี่ยคือติดกระหน่ำเลยนะครับผมอ่ะชั่วโมงนี้หนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดถึงนะครับเป็น Talk of the Town เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกก็คือการแต่งงานของคู่รักคนดังอย่าง Taylor Swift แล้วก็ Travis Kelce ทุกคนจัดเรียบร้อยวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานะที่ Madison Square Garden New York City แล้วก็เป็นงานที่ private มากๆเลยได้ข่าวว่ามีคนดังไปร่วมงานนะครับเป็นพันคนนะฮะแล้วก็งานจากภาพที่มันหลุดมานะไม่ใช่ภาพทางการก็คือโอ้โหอลังการสวยงามลองคิดดูเนรมิต Madison Square Garden นะครับที่จุคนเป็นหมื่นเนี่ยให้เป็นงานแต่งงานในฝันของคุณแล้วก็มีเพื่อนๆคนดังมากันเยอะมากเขามีการบล็อกถนนรอบๆเลยนะฮะแล้วก็มีการเอาเต็นท์ไปตั้งแล้วก็ปิดผ้าม่านทุกอย่างทางเข้าเนี่ยเราไม่เห็นเลยว่าคนดังเซเลบคนไหนเข้าไปบ้างแต่ว่ามันก็จะมีภาพที่แบบเล็ดลอดออกมาเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนรอภาพออฟฟิเชียลที่จะมีการปล่อยออกมาไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่หลายๆคนมีการคาดเดานะว่าเอ๊ะหรือว่าสาวเทเลอร์เนี่ยเขามีการทำสัญญากับค่ายดังเพื่อเข้าไปเก็บภาพแล้วก็ทำเป็นด็อกิเมนทรีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าในงานน่าจะมีแต่แบบความรักมีแต่รอยยิ้มแล้วก็อลังการแน่นอนนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Lost นะฮะเป็นซิงเกิลจาก Pearl Peach หลายๆคนบอกว่าฉันก็สดใสของฉันอยู่ดีๆเช้าวันนี้ส่วนกระทั่งได้ฟังเพลงนี้แหมซึมไปเลยนะฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฮอตฮิตมากๆแล้วก็โดนใจหลายๆคนแน่นอนเป็นหนึ่งเพลงที่แทนความคิดถึงได้เป็นอย่างดีเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2แบบนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended RecommendedFlex Next Hour ชั่วโมงหน้านะฮะกลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายในเช้าวันนี้แล้ว

0: ลับมาจัดไว้แล้ว3เพลงนี้ต้นชั่วโมงนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋อง

0: เบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: หนึ่งซิงเกิลเพราะๆความหมายดีๆจาก ETC นะฮะฟีเจอริ่งกับ Osius ด้วยไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เอาล่ะชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วในเช้าวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาได้ตลอดที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาถึงเวลาที่เราจะมาแจกความฟินให้กับผู้โชคดี Flex Delivery ของเราในวันนี้กันแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: กิฟค่ะ
0: คุณกิฟยินดีด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นผู้โชคดีวันนี้ประเดิมวันแรกของสัปดาห์เลยคุณกิฟตอนนี้ทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: ออฟฟิศอยู่แถวทองหล่อค่ะ
0: โอ้โหใจกลางเมืองเหมือนกันแล้วปกติคุณกิฟเนี่ยฟัง Flex 104.5 ช่วงไหนเป็นพิเศษฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษไหมฮะ
2: จะฟังช่วงประมาณเลิกงาน 3 ทุ่มถึงก่อนเข้านอนนะคะ 5 ทุ่ม
0: โอ้ดึกๆเลยกับ FJ พี่ต้นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวรับความฟินนะฮะจากกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้แล้วก็บูลด็อกเบอร์เกอร์ได้เลยนะครับคุณกิฟ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะเดี๋ยวคุณกิฟจะได้ฟินแบบยกออฟฟิศแน่นอนกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายเลยทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับผมขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นกาแฟปั๊บส่วนรสชาตินะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหกลมกล่อมสุดๆเลยพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันนะครับแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger เป็นซอสทรัฟเฟิลมาโยหอมจนเตะจมูกมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะฮะรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อแล้วก็หอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger ครับเป็นเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติก็เข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยนะฮะร้านนี้เขามีถึง2สาขาเลยทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลือกได้เลยหรือว่าจะลองไปส่องเมนูก่อนได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับที่ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอินฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

0: ิงเกิลใหม่จากหนุ่มธันวานะครับไม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo สำหรับใครที่ทุ่มเทให้ความรักแบบเต็มที่แต่กลับถูกทำร้ายจิตใจด้วยการนอกใจกลับคืนโอ้โหรับรองว่าเพลงนี้ใช่เลยและเดี๋ยวธันวาจะมาในช่วง Flex Talk มาคุยกับผมด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆวันพฤหัสนี้รอติดตามได้เลยควงคู่มากับน้องมางนะฮะหนึ่งงานส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedห้ามพลาดเลยนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับผมกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1เนี่ยก็คือวันที่16พฤษภาคม69ที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะฮะครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม69รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทครับผมรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันต้องบอกว่านี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่อีกด้วยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับผมยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเลยมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆนะครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Pluster ได้เลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกับญี่ปุ่นอีกครั้งตอนเวลาบ่าย2โมงนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ซิงเกิลที่ต้องบอกว่าคนร้องก็หล่อท่าเต้นก็หล่อนะครับรวมไปถึงคนที่มาฟีดก็หล่อเช่นเดียวกัน ที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับ You Give Me Butterfly ครับจากบูพงษ์ธีวัฒน์ฟีดกับเต้นนั่นเองเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Not Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ FJ พัตเตอร์อย่างเป็นทางการนะครับมารายงานตัวแล้วเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับในช่วงของเราเลย11โมงจนถึงบ่าย2โมงครับ3ชั่วโมงจัดเต็มให้นะฮะหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังคืออะไรกำลังคือคนที่พูดไทยไม่ชัดหรือเปล่างง กำลังจะเข้าออฟฟิศนะครับต้นเดือนแบบนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรให้เรียบเรียงให้เคลียร์นะฮะเพราะว่าเป็นต้นเดือนเนาะก็ถือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน wow. FJ Potter ก็เชื่ออย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็บูสต์ energy กันไปนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ต้องดีน่า
2: ดีน่า
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
5: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ปามี่ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศครับผมเพลงที่ถูกเขียนขึ้นนะครับบนความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับตอนที่เขาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กำลังตกอยู่ในหลุมมืดของความคิดเมื่อชีวิตรู้สึกแบบว่ามันสะดุดลงไปเหมือนอยู่ในหลุมอากาศกับความล่องลอยในชีวิตนะครับแล้วรู้สึกถึงความกลัวว่าจะสูญเสียคนรักไปนั่นเองนะครับเรียกว่าซิมโบลิกคือกินใจ FJ Patter มากๆเลยรวมไปถึง MV เนี่ยต้องไปดูเลยนะครับเพราะว่าได้คุณนิชชากับคุณไอซ์สื่อนะครับมาเล่น MV ให้ด้วยมันทำให้ MV เนี้ยมันรู้สึกแบบว่าพาเราไปสู่จุดนั้นของชีวิตจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะฮะเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้เลยในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: Flex Next Hour ในต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Patter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: สามเพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์ครับผมรถของเล่นจากเสือโคร่งและหยุดรักจากส้มมารีและต้าอู่พิทยานั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา stay tuned กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Flex Flex Recommended This Week
2: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
1: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ในส่วนของ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีเดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาเพื่อนๆสามารถเข้าไปส่องเมนูเขาได้ก่อนนะทุกช่องทางออนไลน์เลยที่ Blue Dog Burger นะครับกับเมนู Smart Burgers นั่นเองสไตล์อเมริกันนะครับพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับ
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทาง

0: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อบบลู Response TG
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: สะสมการฟังกันอย่างต่อเนื่องได้ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมานะฝากเพื่อนๆดาวน์โหลดกันด้วยครับผมหรือใครที่ยังไม่มีนะครับไปแบบไปยาได้เลยเพราะว่าในนั้นนะฮะมีสะสมการฟังนะครับทุกการฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับจะเท่ากับ1 Flex Coin 1 Flex Coinต้องบอกว่าคือ1นาทีเนาะที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอาใหม่สมการมันเป็นอย่างนี้1นาทีที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับเท่ากับ1 Flex Coin เก็บได้ตลอดทั้งปีแล้วเอามารีดีมเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นของรางวัลตั๋วบัตรคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าสิทธิ์ในการเข้าร่วมเข้าพื้นที่ VIP นะครับในช่วงของ Flex Talk ก็ได้เช่นเดียวกันโคตรจะว้าวโคตรจะจึ้งเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแอปพลิเคชัน Flex Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: และนี่ก็คือซิงเกิลจากคนข้างรักนะครับเพลงที่ FJ Patter เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงวันนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับซิงเกิลจากวงเฮอนะครับเพลงที่มีชื่อว่าทีละน้อยครับผมเพลงรักที่ค่อยๆเติมเต็มด้วยคำว่ารักน่ารักเนาะมันพูดถึงการตกหลุมรักใครสักคนนะครับการตกหลุมรักใครสักคนเนี่ย FJ Patter ว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเลยแล้วก็ทำให้ใจเราฟูขึ้นด้วยนะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิกครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิกให้คุณ

อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เพื่อนๆ เคยซ้อมพูดหน้ากระจกไหมครับเอ็มเจพัตเตอร์ว่าทุกคนคงเคยซ้อมพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทไหนก็ตาม แต่มันจะมีคำอยู่หนึ่งคำหรืออยู่แค่ไม่กี่คำนะครับที่ซ้อมตอนซ้อมเนี่ยคือดีมากแต่พอถึงหน้างานจริงๆพูดไม่ออก นะครับเหมือนเพลงนี้เลยคำนั้นครับผมจากนนทนนท์ครับซิงเกิลที่เอ็มเจพัตเตอร์นะครับเอามาฝากกันในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้า FJ Pattern ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ3เพลงนี้เลย

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ 11:00 น. ถึง 14:00 น. อย่างนี้ที่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้าไปต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ต้องยอมรับเลยนะครับว่าคนเราหลายๆครั้งเนี่ยมักจะอธิษฐานขอพรภาวนาอย่างตั้งใจเลยทั้งที่รู้ว่าไม่มีวันจะเป็นจริงได้นะครับแล้วก็เป็นการพร่ำเพ้อกับดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าเนาะโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นดาวตกเนี่ยเราก็มักจะหลับตาแล้วก็อธิษฐานอยู่เสมอเลยนะฮะและนี่คือซิงเกิลจากแว่นใหญ่ดาวตกหรือว่า Wish ที่ดึงเอาหนุ่ม Z9 มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยและ MV นะครับบอกเลยว่าโอ้โหมีความเป็นไซไฟมีความไม่ใช่ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนลองไปหาดูได้เลยถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูนะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแน่นอนเวลาบ่ายๆแบบนี้มาพร้อมกับเสียงหล่อๆหน้าตาหล่อเหล่าด้วยถ้าเกิดใครเคยดูใน IG ของผมหรือว่าทางIG ของ Flex Connect ของเราก็จะเห็นว่า FJ ญี่ปุ่นหน้าตาหล่อขนาดไหน พูดเองอวยเองกันเลยมาอยู่กันบ่ายๆนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมบ่าย2ถึง5โมงเย็น3ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมที่หลายๆคนน่าจะเคร่งเครียดในการทำงานอยู่กำลังเคลียร์งานหลังจากหยุดกันมา2วันเนี่ยก็รีเควสต์กันมาได้ที่ App Flex Connect เลยนะฮะส่วนใครที่ขับรถอยู่ไม่เหงาแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

โอ้โหไม่รู้ว่าจะเศร้าไปไหนนะฮะเพลงนี้ซิงเกิลจาก Pearl Peach ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Loss ใครที่มีช่วงเวลาที่เรานึกถึงคนที่หล่นหายไปจากชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์หรืออาจจะจากลาเราไปแบบที่ไม่มีวันย้อนกลับมาไม่มีวันจะได้เจอกันอีกเนี่ยแล้วก็หวังว่าสักวันคงจะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นเพลงที่คุณฟังแล้วทัชแน่นอนส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour ใกล้จะบ่าย 3 โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชูนกันอีก 2 ชั่วโมงเต็มๆเลยกับ FJ ญี่ปุ่นส่วนชั่วโมงหน้าใครที่ต้องการเพลงดึงสติหน่อยว่าเขาไม่รักเราเขาแค่ทำดีกับทุกคนจัดไว้แล้วเพลงนี้

0: นี่แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปพักกันแป๊บเดียวนะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045
2: Non-stop Non-music
3: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ในวันที่ยังมีกันและกันอยู่นะครับก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดทำให้เต็มที่คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจวันหลังว่าฉันน่าจะทำแบบนั้นฉันควรจะทำตัวแบบนี้น่าจะดีกว่าตอนนี้มันสายไปแล้วนะฮะซิงเกิลจาก Yesterday กับฝากให้เขารักส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 wow. มาชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากให้เปิดเพลงไหนให้ฟังก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยชั่วโมงนี้ปุ่นมี1ฟีเจอร์ของ IG อยากจะมาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยจริงๆเนี่ยฟีเจอร์นี้มันก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ปุ่นเพิ่งจะรู้ไม่รู้ว่าไปอยู่ยุคไหนมานะครับเพิ่งจะเห็นเลยทุกคนคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเราจะมีการคุยกันใน DM Direct Message กันแบบเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็มันมีหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เวลาคุณจะส่งข้อความเนี่ยคุณสามารถตั้งเวลาส่งข้อความได้นะรู้หรือยังเวลาคุณพิมพ์ไปนะฮะใน DM เนี่ยกดค้างที่ปุ่มส่งเอาไว้มันจะขึ้นมาเลยว่าคุณสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะส่งวันไหนกี่โมงวันที่เท่าไหร่ตั้งได้ล่วงหน้าสูงสุดเนี่ย29วันฟีเจอร์นี้ก็ดีเหมือนกันนะสมมติว่าเราอยากจะส่งไป Good Morning ใครสักคนนึงเวลาเช้าๆแต่ว่าเรายังไม่ตื่น ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือว่าแบบส่งกู๊ดไนท์เวลาดึกๆอะไรแบบนี้นะฮะผมลองดูผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะสำหรับฟีเจอร์นี้เนาะและสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก1045 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกเลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาทแค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตังส่งก่อนรวยก่อนสแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จพวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: โอ้โหและนี่คือเพลงรักโรแมนติกหวานๆซิงเกิลใหม่จากซาร่าสโลล่านะครับหน้าที่ฉัน If You Don't Mind ถ้าเกิดวันไหนคุณเจอคนที่ใช่ของคุณเนี่ยคุณก็อยากจะทำให้เขามีความสุขที่สุดเลยแหละเนาะและมีเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าได้โจรินจาก 4EVE มาร่วมแสดงด้วยเกิดเป็นเคมีคีใจที่แหมมันเข้าถึงอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวส่งได้กันในชั่วโมงที่2นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะใครที่ขอเพลงอะไรเข้ามาเดี๋ยวรอฟังแล้วก็ร้องตามดังๆกันได้เลยได้ฟังกันแน่นอนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะยาวๆจุใจกันแบบนี้ใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากปันสอนนวัฒน์นะฮะกับที่เดิมมาอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วเผลอแป๊บๆแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่3นะฮะกับ FJ ญี่ปุ่นคือเมื่อวีคที่แล้วปุ่นได้ยิน FJ Zen เนี่ยพูดถึงสกุตชี่ไปว่าคุณต้องเลือกของที่มันมีคุณภาพถ้าเกิดว่าคุณภาพวัสดุไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกหนึ่งเรื่องที่ปุ่นอยากเสริมเกี่ยวกับสกุตชี่ที่ทุกคนโอ้โหฮิตกันมากๆต้องต่อแถวซื้อกันเนี่ยนะฮะก็คือการย่อยสลายของสกุตชี่นั่นแหละสกุตชี่บอกเลยว่าไม่ใช่ขยะที่ย่อยสลายได้แบบง่ายๆนะครับเขาบอกว่าอาจต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า500ถึง 1,000 ปีทุกคนแถมยังรีไซเคิลไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดเผาไปเนี่ยก็อาจจะปล่อยสารพิษถ้าเกิดฝังกลบเป็นเวลานานก็อาจเปื่อยยุ่ยกลายเป็นไมโครพลาสติกปนเปื้อนลงดินหรือว่าแหล่งน้ำแล้วก็อาจจะวนเข้าไปสู่ร่างกายของสัตว์แล้วก็มนุษย์ต่อไปได้คือเอาจริงนะมันอาจจะทำให้เราคลายเครียดกันได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะแบบว่าเล่นแต่พอดีเก็บไว้คนละอันก็พอปุ่นเห็นบางคนนะครับโอ้โหซื้อมาที10-20อันเล่นกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะฮะแล้วก็คิดว่าจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายวิธีเลยสามารถคลายเครียดกันได้อย่างเช่นฟังเพลงเพราะๆที่นี่แหละ Flex 104.5 ไงล่ะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Yeah right. Flex delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราส่งความฟินให้กับคุณกิฟเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาถามคุณกิฟดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณกิฟ
3: สวัสดีค่ะ
0: เจอกันอีกหนึ่งรอบนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับครบถ้วนเลยไหมฮะ
3: ได้รับครบถ้วนแล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะ
0: เยอะมากแบบจุกๆกันเลยทานหมดไหมครับน่ะ
3: ก็ไม่หมดต้องแบ่งเพื่อนทานค่ะ
0: น่ารักสุดๆนะฮะแล้วคุณกิฟได้ลองเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ไปแล้วบ้างไหมฮะ
3: ลองเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ลองไหนไป
3: ลองกินลาเต้ก่อนเลยค่ะเป็นสายนม
0: อืมเหมาะเลยนะฮะเรายิ่งทานคู่กับเบอร์เกอร์เนาะมันฟินเลยเนาะคุณกิฟเนาะ
3: ฟินมากค่ะ
0: โอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับ
3: ได้ค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกิฟ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะเราก็ส่งความฟินแบบยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงรับรองว่าถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะครับพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็มีเดอะคลาสสิก Blue Dog Burger ด้วยเนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักแล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำอีกด้วยนะฮะร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาสามารถลองไปส่งเมนูกันก่อนได้เลยนะครับทุกช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟิน

0: แบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect นะฮะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Recommended This Week ไม่มีที่ให้ยืน Slap Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: รวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Team ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

0: เลือกเอาซิงเกิลใหม่ของพี่ปามี่มาส่งท้ายกันในวันนี้เลยนะฮะกับหลุมอากาศใน Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: 4:57 นะฮะเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นต้องไปก่อนละชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Copter ได้เลย

0: 2ชั่วโมงมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตอนเช้าอีก1วันมาแทน FJ Bam ตอน8โมงนะฮะแล้วก็ตอนบ่ายด้วยวันนี้ก็ Have a nice Monday evening นะครับขับรถกลับบ้านดีๆนะบ๊ายบายครับ Flex Flex
1: Next Hour สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: ้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงยามเย็นของเรากันด้วยนะจ๊ะนี่คือผลงานจากน้องแจ็คกี้จากกรีนครับกับเพลงไม่เป็นไรจริงเลือกมาต้อนรับกันเลยครับในชั่วโมงนี้กับ1045 Non-Stop Music วันนี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะปฏิบัติหน้าที่แทนพี่เซนครับในวันนี้นะอยู่กันยาวๆเลยครับถึง3ชั่วโมงเพราะเดี๋ยววันนี้เรามี Flex Talk กันด้วย wow. ใครที่รอเจอรอคุยกับน้องนัดจากไลแคนนะครับพี่ใหญ่ของไลแคนของเราหรือว่านัดด่านวันนี้ได้พูดคุยกับเขาแน่นอนเดี๋ยวจะมารู้กันว่าเพลง Test D เนี่ยมันจะเป็นยังไง รอคุยครับรอคุยชาว Flex ครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืม Request ขอเข้ามาได้ครับผ่านทาง Application Flex Connect ของเราเนาะก็อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยจิ้มมาเลยเผื่อ FJ Copter เห็นก็เดี๋ยวจัดให้เลยตามคำขอครับและนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ดีน่าก
2: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
3: Flex Lake recommended.

0: พลงของ Fellow Fellow เนี่ยขึ้นชื่อว่ามันเป็นเพลงที่หวานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยมันหวานแบบทวีคูณครับเพราะว่าได้เสียงของน้อง RI4EVE เนี่ยฟีเจอริ่งด้วยนี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันครับในชั่วโมงนี้ Bloom จาก Fellow Fellow Featuring RI4EVEอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับคอปเตอร์ก็อยากจะ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังด้วยเช่นกันนะจ๊ะ Flex Recommended ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยครับย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีครับพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมปีนี้เท่านั้นครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะครับได้ฟังกันแน่นอนฉันต้องคู่กับเธอจาก Room 39ครับห้อง4มุมซ้ายจากพี่ปาเม่ที่รักจากพี่โอ๊ตปราโมช

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Music
2: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่2ของเราครับซิงเกิลจากโมนิก้าเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนี่คือเพลงฉันคือดวงจันทร์เพราะฉะนั้นครับอยากฟังเพลงไหนเพลงอะไรของใครเป็นพิเศษอย่าลืมรีเควสต์ขอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะทุกคนฟังเพลงกันยาวๆเลยครับ10เพลงฮิต45นาที1045 Non-Stop Music ต้องขอขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำและเดี๋ยวสเตย์จูนกันยาวๆเลยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ย Flex Talk ของเรารอคุยกับนัดด่านกันด้วย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: อยากแซวพี่ส้มนิดนึงครับว่าทุนต่ำแบบใดได้พี่มาริโอมาเริ่มมาเป็นพระเอก MVก็นี่คือซิงเกิลล่าสุดครับของพี่ส้มมารีเนาะตัว MV เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่ามีพี่มาริโอมาเป็นพระเอก MV ด้วยเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามดู MV กันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งซิงเกิลครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex FlexNext hour.
0: วันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราอีกรอบเนาะก็คือคุณกิฟต์นั่นเองนะฮะเมื่อชั่วโมงของพี่ญี่ปุ่นก็ได้คุยกับ FJ ญี่ปุ่นกันไปด้วยฟินๆกันไปเลยครับเดี๋ยวคอปเตอร์รีแคปให้ฟังอีกหนึ่งรอบว่าชาว Flex เนี่ยจะได้ฟินกับอะไรบ้างเนาะ Flex Delivery เดือนนี้เนี่ยส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers ครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาเราเสิร์ฟถึง3เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger แล้วก็ The Classic Bulldog Burger ครับบอกเลยว่าได้ฟินกันยกออฟฟิศแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์นะครับไซส์พอดีคำเนี่ยเสิร์ฟให้ด้วยเลยและสำคัญเราเสิร์ฟให้พร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะแค่นี้ครับก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน Flex Connect รีบดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยน่าจะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วเนาะ Flex Talk ของเราที่ได้เจอกับนัดจ่านหรือว่านัดไลค์แค่นั้นเองนะฮะรอคุยกันได้เลย3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับลืมไปจากพี่แว่นใหญ่จำไว้จากพี่อิงวรัญชรครับเทสดีจากนัดดา

0: Flex Flex Next Hour สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ
1: เชื่อว่าตอนนี้ครับถึงเวลาที่เหล่า Like You นะฮะที่รออยู่ตรงนี้แหละรอคอยกันมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะมาพูดกับคุยกับเราที่ Flex Talk ช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ออนแอร์คลื่น Flex 104.5 แล้วก็แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะ Facebook YouTube ครับ Flex Connect ด้วยนะเผื่อใครเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์ Facebook กด Subscribe YouTube ครับไปกดกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ Flex Talk เท่านั้นยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันเลยทุกคนครับเรียกว่าต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยใช้คำว่าถูกสเปคเทสดีเพราะว่าวันนี้พ่อหนุ่มวอร์มโทนของเราฮะเขาบอกว่าเขาจัดอันดับให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เทสดีที่สุดในวงไลแคนเลยนะฮะขยับตัวออกจากคอมฟอร์ตโซนมาเปลี่ยนลุครับการเปิดตัวเพลงโซโล่เพลงแรกของตัวเองพร้อมโชว์ความสามารถแบบเมาหมดครบจบในคนเดียวเลยทั้งพาร์ทร้องแรปเต้นหรือว่าหน้าตาเอาจริงๆนะตอนนี้ผมมองหน้าเขาอยู่วิชวลวงของจริงอันนี้ผมแบบคอนเฟิร์มได้เลยจริงๆว่าหล่อมากๆนะฮะและที่สำคัญเขาเป็นคนที่เทสดีสุดๆฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับศิลปินหนุ่มเทสดีคนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบครับแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะฮะและตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วที่นี่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนัดดาน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีไหมครับทุกคน
1: ได้ยินชัดเจนมากเลยนัด
2: นัดเองนัดมาแล้ว
1: อันนี้เนี่ยคือการทักทายแบบที่เป็นนัด
2: ทักทายแบบที่เป็นนัดครับ
1: แต่ว่าถ้าพี่อยากให้นัดเนี่ยทักทายแบบนัดด่าน
2: อุ้ยนัดด่านกับนัด
1: คนละคนกัน
2: คนละคนครับ
1: แต่พี่ขออยากให้มันเป็นแบบนัดด่านในวันนี้เอาแบบสไตล์ใน MV เลยอ่ะที่มันดูแบบ
2: MV
1: เฟิร์สแบดแบดอ่ะมองกล้องด้วยมองกล้องด้วย
2: สวัสดีครับผมนัดด่านครับไหวจ๊ะจุ๊บจุ๊บดีไหมจ๊ะ
1: โอ้ยนัดอันนี้คนเขาหลงกันตายหมดแล้วเนี่ยอะแต่ว่าเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะเป็นนัดด่านผมเคยได้ฟังบทสัมภาษณ์หนึ่งไม่ใช่บทสัมภาษณ์สิต้องเรียกว่าเป็นแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยคุณเคยบอกว่าคุณอยากจะตั้งสเตจเนมเป็นนัทโช
2: หุยอันนี้ใน behind the scene ใช่ไหม
1: ใช่ behind the scene
2: ใช่
1: นัทโชแล้วทำไมปรึกษาใครอะไรยังไงมามันถึงสรุปมาเป็นมานัดด่าน
2: เอาจริงนัทโชผมพูดไปเรื่อยครับพี่
1: เหรอ
2: ใช่คือตอนนั้นเหมือนผมไปอัดเพลงแล้วพี่เคียร์ทีฟเขาบอกว่าเออเนี่ยฮงใช้สเตจเนมว่าฮงชิ
1: ฮงชิ
2: ผมคิดอะไรไม่ออกก็ต้องชอช้าเหมือนละนัทโช
1: นัทโช
2: นัทโชไปแต่สุดท้ายจบที่นัดด่านเพราะว่ารู้สึกว่าคนเรียกผมจากแบบชื่อ IG เยอะแบบว่าถามคนถามเยอะว่าแบบเออถามถึงนัดไหนนัด GMM นัดคนไหนนัดด่านอะไรอย่างเง
1: ี้ย
2: ใ
1: ช่ชื่อแรกชัดเจน
2: ใช่ชื่อแรกที่จะป๊อปขึ้นมาในหัวก็คือนัดด่าน
1: จริงๆอ่ะพี่ขอสารภาพกับนัดอย่างนึงอันนี้พี่ต้องขอโทษไลฟ์อยู่ทุกคนด้วยตอนที่เห็นชื่อนัดเนี่ยนัดด่านครั้งแรกอ่ะพี่อ่ะอ่านออกเสียงว่านัดแดนตลอดเวลาเลย
2: หลายคนอ่านเป็นนัดแดนเหมือนกันครับ
1: เออผมก็แบบเอ๊ะนัดใช้สเตทเนมนี้หรอเป็นนัดแดนหรอแต่ว่าเพิ่งมารู้ไงว่าอ๋อชื่อจริงนามสกุลของนัดแล้วมาบวกกันเป็นนัดดาน
2: นามสกุลเป็น DAN ดานเจษดาก็เลยเป็นนัดดานใช่แต่หลายคนเรียกผิดเยอะอยู่ไหมครับ
1: ตอนนี้พี
2: ่แดน
1: พี่ไปปรับความเข้าใจกับทุกคนที่เข้าใจผิดหมดแล้วว่านี่คือนัดด่านนะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะทุกคนครับวันนี้ใครเป็นคนเทสดีเพราะว่าชอบฟังเพลงเทสดีนะฮะและคนเทสดีแบบนัดด่านสามารถแชร์ความเทสดีของพวกคุณกันได้นะผ่านแฮชแท็ก flex 1045 x นัดด่าน underscore เทสดีไม่ใช่เทสดีเทสดีขอโทษเมื่อกี้พี่ค้อนเลย
2: มันสับสนนิดนึงครับ
1: มันสับสน
2: ผมเข้าใจ
1: มันต้องเป็นเทสดี
2: เทสดีเทสดี
1: เออตอนแรกเนี่ยที่น้องหงมาพูดคุยกับเราที่ Flex Talk แล้วเนี่ยก็มาเดินสายโปรโมทโซโล่อะไรของตัวเองไปเนาะตอนนั้นน่ะนัดได้จินตนาแบบได้คิดในภาพในหัวมั้ยไว้มั้ยว่าแบบเออพอถึงคิวของเราแล้วเนี่ยภาพบรรยากาศมันจะเป็นยังไง
2: จริงๆก็แอบดูอยู่ครับผมว่าตอนหงไปแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอะไรบ้างทำอะไรบ้างอะไรนี้ก็รู้สึกว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันเพราะว่าปกติใน5คนไลค์แค่ผมจะเป็นคนฟังซะมากกว่าเวลาแบบไปโปรโมทอะไรเงี้ยก็จะแบบพูดน้อยสุดแต่พอต้องมาทำงานคนเดียวเนี้ยคือเหมือนเราต้องแบบโฮด้วยตัวเองแล้วทีนี้ก็แอบกังวลนิดนึงแต่ก็มีเตรียมใจมาบ้างครับว่าเออเราจะต้องพูดอะไรยังไงให้มันคล่องปากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายผมพอสมควรสำหรับการทำงาน

0: ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผมได้แบบมาทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบชาเลนจ์แล้วก็รู้สึกว่าผมน่าจะได้พัฒนาอะไรจากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยดีกว่า
1: โอ้เป็นคนที่พูดจาได้แบบฟังแล้วละมุนหูมากๆเลย
0: เสียงต่ำ เสียงต่ำ
1: เอ้ยมัน เดี๋ยวพี่อาจจะไปถามนิดนึงว่าเฮ้ยเฟล็กซ์มีสล็อตว่างไหมเผื่ออยากได้รับ FJ ใหม
0: ่ผมว่าถ้าผมพูดเนี่ยทุกคนอาจจะหลับได้อะไรเงี้ย
1: เฮ้ยพี่ว่าเสียงมันละมุนมากเลยนะนัท
0: จริงเหรอ
1: มันเหมาะกับการแบบว่าฟังวิทยุในยามเช้ามากๆเลยอะ
0: โอ้โหงั้นเดี๋ยวผมลาออกจากที่เก่าแล้วเด
1: ี๋
0: ยว
1: นัทนัทเป็นไลแคนดีแล้วนัทเป็นนัทด่านดีแล้วครับดีดีแล้วไอ้ถ้าให้หน้าที่ FJ เป็นของพี่ดีกว่าพี่จะได้มีที่ยืนนัทเนี่ยบอกหลายๆรอบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้เขินแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แล้วอะไรคือสิ่งที่มันกังวลที่สุดเลยเมื่อแบบตอนที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะได้มีโซโล่ของตัวเองอะไรเงี้ย
0: ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับก็คงเป็นเรื่องการทำงานคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่าผมทำงานคนเดียวแล้วมันเงาเงานิดนึงใช่เพราะเวลาปกติทำงานกับแบบไลแคนมันจะมีแบบตัวบูตเอเนอร์จีเนาะแต่พอทำงานคนเดียวแล้วมันสิ่งที่กังวลมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยบูตกันละคือเราต้องแบบจัดการกับตัวเองจัดการกับความรู้สึกความเหนื่อยของตัวเองให้ได้แล้วก็แบบพุชตัวเองออกไปให้แบบมีแบตเตอรี่พอสำหรับการทำงานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ challenge ผมพอสมควรเลยดีกว่าในการทำงานคนเดียว
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นัทได้ทำงานแบบโซโล่เดี่ยวๆมา2วันเต็มๆแล้วนัทก็ทำมันได้ดีมากจนมาถึงที่นี่ที่สุดท้ายอ่ะพี่ปรบมือให้เลย
0: ขอบคุณมากครับพี
1: ่เรามาพูดถึงเพลงของเรากันบ้างดีกว่านี่เราพูดถึงเรื่องส่วนตัวกันไปประมาณนึงแล้วเพลง Testy เนี่ยผมแอบไปดู Behind the Scene ใช่มั้ยเขาบอกว่าคุณเพลงเนี้ยเกือบจะโดนศิลปินชื่อย่อในวงคุณ MT
0: ใครครับเนี่ยผมไม่รู้จักใครคือ MT คนที่ผมไม่ชอบคนที่ผมไม่ชอบ
1: เขาบอกว่าเขาเนี่ยเกือบจะจิกเพลงนี้คุณไปแล้วนะ
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าเพลงนี้มันเป็นนัดมากๆเลยแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่คิดว่าเพลงนี้เป็นนัดมากๆหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงนี้มันคือนัดด่านอธิบายให้ฟังได้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าเพลงนี้มันต้องเป็นนัดเท่านั้นเลย
0: ผมรู้สึกว่าเพลงนี้ครับจากที่ผมฟังรอบแรกผมก็เอาจริงผมฟังแล้วก็เห็นภาพตัวเองมากพอสมควรเลยตอนพี่แกงเอามาให้ฟังเดโมรอบแรกเนาะก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงโทนที่แบบดูสว่างสว่างแต่ว่าไม่ได้สว่างจนเกินไปอาจจะดูแบบดูมีความขี้เล่นตรงพาร์ทแรปอะไรมันก็ดูเป็นเพลงที่มีหลากหลายสีดีกว่าใช่รู้สึกว่ามันมีความขี้เล่นความขี้เฟลิร์ตเหมือนใน MV อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงแนวป๊อป R&B เนาะมันก็จะฟังง่ายๆดูแบบฟังแล้วเข้าใจง่ายดีกว่ามันก็เลยทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะกับผมก็อาจจะเพราะด้วยดนตรีด้วยอะไรด้วยที่มันมีความสดใสหรือว่าไม่ได้ดูแบบหม่นหมองแบบเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพลงเศร้าทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพผมสมมติผมไปร้องเพลงช้าแบบวิลเลียมทุกคนอาจจะไม่เก็ตอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่อาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นผมในแนวนั้นดีกว่
1: า
0: ก็เลยพอฟังเพลงนี้ทุกคนก็เลยแบบเห็นหน้าผมเป็นคนแรก
1: มันเป็นอย่างนั้นเนาะ
0: คิดว่านะครับ
1: แต่ว่านัดทำได้ดีในทุกพาร์ทเลยสำหรับเพลงนี้นะคือพี่อ่ะรู้สึกว่าในตัวเพลงอ่ะท่อนร้องมันก็มีลูกเล่นมีเอื้อนความสไตล์ R&B เนาะท่อนแรปอ่ะโทนเสียงที่นัดใช้อ่ะมันเท่มาก
0: อ
1: ันนี้พี่แบบยอมรับเลยโหฟังแล้วแบบเท่แล้วในส่วนของพาร์ทเต้นอ่ะด้วยมุมกล้องของ MV ต่างๆนานามันส่งดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้แม่งโคตรเท่เลยเท่ๆจริงๆแบบอันนี้แบบชื่นชมเมื่อกี้นั่งดู MV แบบ 2-3 รอบเพื่อแบบเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยพี่บอกตรงๆว่าพี่เมาซิกแพคนัดมากงั้น
0: โอเคครับได้เลยพี
1: ่งั้นเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าพูดคุยแล้วก็ให้มันเจาะลึกเข้าไปถึงดีเทลแต่ละพาร์ทกันดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เรามาพูดถึงเรื่องของพาร์ทร้องกันก่อนว่าหลักการทำงานมันเป็นยังไงบ้างมีท่อนไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบท่อนที่แบบเป็นแบบคาแรคเตอร์เราชอบท่อนนี้มากๆอะไรเงี้ยลอง
0: เอาจริงท่อนที่ชอบมากที่สุดผมว่าท่อนแรปดีกว่
1: าร
0: ู้สึกว่ามันเป็นโทนเสียงที่ผมไม่เคยได้ใช้เลยรู
1: ้
0: สึกว่ามันเป็นปกติถ้าเพลงในไลคันคนแรปก็จะเป็นฮงเน
1: า
0: ะแล้วพอเราได้มีโอกาสทำเพลงตัวเองแล้วเราได้แรปแล้วลองใช้โทนเสียงที่แบบดูใหม่ๆก็รู้สึกว่าว้าวแล้วก็รู้สึกว่าชอบตัวเองในพาร์ทแรปมากเพราะตอนผมฟังเดโมก็ฟังเดโมร้องก็คือแบบตอนท่อนร้องกับท่อนแรปเหมือนเขาเป็นคนละคนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องทำแบบนั้นให้ได้บ้าง
1: ตอนท่อนแรปแบบมันจะมีความแบบเหมือนแบบเป็นฟีลแบบโยนฮิปฮอปมากเลยมีความโอลด์สคูลผสมแล้วพี่ฟังแล้วมันเท่จริงๆพี่ชอบมากเลยแต่อีกพาร์ทนึงที่ไม่พูดไม่ได้พาร์ทเต้นมันเป็นการเต้นที่บอกตามตรงว่ามันเท่มากๆแล้วมันก็ดูแบบมีเซ็กซ์แอพเพลเยอะมากๆเลยสูงมากๆเอาจริงๆด้วยความที่

0: ตัวเองเป็นคนขี้เขินอะแล้วมันต้องแบบเต้นแบบนึกออกใช่ไหมเออมันจะมีความแบบเซ็กซี่มีความยั่วอะไรอย่างเงี้ยเออต้องแอบไปฝึกคนเดียวหรือว่ายังไงไหม
1: จริงๆก็ผมว่าผมได้มีโอกาสเพอร์ฟอร์มเพลงฉ่ำอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเพลงฉ่ำมันจะมีฟิลแบบเซ็กซี่นิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่ผมว่าผมน่าจะได้ฝึกจากตรงนั้นแล้วได้มาแอพพลายในแบบเพลงของตัวเองดีกว่ารู้สึกว่าพอไปออนสเตจเพลงฉ่ำเรื่อยๆหรือว่าเพลงอื่นๆที่มันมีความแบบสไตล์แบบเซ็กซี่เซ็กซ์อะเพียลสูงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกตัวเองได้พัฒนาจากตรงนั้นแล้วก็ทำให้เวลาออนสเตจเราอาจจะมีอีกเวอร์ชันนึงที่เราแบบหยิบออกมาใช้หรือว่ายิ่งเพลงเนี้ยเทสตี้เนาะมันก็จะมีฟิลคนละแบบกับหลายๆเพลงที่เคยทำก็รู้สึกว่าเราหยิบตรงนั้นมาใช้ได้อะไรเงี้ย
0: ก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากไลคันมาทีนี้ปุ๊บอีกพาร์ทนึงที่ได้เสียงสะท้อนมาว่านี่คือพาร์ทที่ตัวนัทเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบเครียดมากเลยกับการเปลี่ยนลุคว
1: ิ
0: ชวลของตัวเองเออทำไมมันถึงต้องเครียดขนาดนั้นเพราะว่า
1: เอาจริงผมเป็นคนคิดเยอะครับพี
0: ่
1: เวลาแบบจะทำอะไรคิดเยอะมากคิดโอ้โหคิดเยอะจริงๆกว่าจะทำอะไรได้แล้วยิ่งอันนี้เป็นเพลงแรกเนาะเราก็ได้คิดเยอะกว่าเดิมอีกว่าเราอยากทำให้ทุกอย่างมันว้าวอะฮะก็เลยพอเปลี่ยนลุคเป็นทรงผมใหม่ด้วยก็รู้สึกว่าตัวเองตัดผมยาวมาสักพักแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนทรงผมดูบ้างก็เลยอยากลองตัดผมสั้นนะแต่อีกใจนึงก็กลัวไม่รอดก็เลยแบบลังเลอยู่พอสมควรก็เลยคิดเยอะแต่สุดท้ายก็ได้ลองดูแล้วก็มีย้อมสีใหม่ด้วยแต่ว่าอาจจะดูไม่ชัดมากในเอ็มวีแต่ว่ามันจริงๆมันเป็นสีแบบ
0: แดงเลยปะ
1: ใช่ออกสีวายๆหน่อยใช่ให้มันดูแบบเข้ากับมูนใน MV เพราะใน MV มันก็จะดูแบบดักๆอะไรอย่างงี
0: ้โอเคฮะอันนี้เราได้ฟังเบื้องหลังการทำงานในแต่ละพาร์ทของตัวนัทกันไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังแบบว่าสดๆเลยซึ่งไหนๆนัทก็บอกเองว่านัทเนี่ยอยากชอบท่อนแรปของตัวเองเนาะนัทสามารถแบบว่าแรปให้ชาวเฟล็กซ์ทุกคนได้ฟังได้ไหม
1: ได้เลย
0: ตอนนี้เลยจัดมา
1: Hold up wait a minuteขอเข้าไปทักไปรู้จักเธอสักนิดสไตล์โคตรเท่ make me wanna fall in love oh my soul tasty โลกหัวใจผมจะกำเริบ Shorty what's your name คืนนี้อยากขอคุณ my babe when you turn run away หัวใจผม go insane ไม่ต้องไป cat walk ที่ชวนเธอ walk ไปดู cat ที่ห้องผมมีแมวเดี๋ยวผมส่งให้ดูในแชท
0: โอ้โหสุดยอดเฮ้ยนี่เสียงจากข้างนอกนี่แบบว่า
1: โอ้โห
0: สุดยอดมากเลยนะ
1: ทุกคนรับให้ผมฟังได้ไหมครับสายหัวกันใหญ่
0: เฮ้ยตอนนี้ผู้คุณพวกไลฟ์อยู่ทุกคนคุณต้องไปฝึกแรปให้ได้นะสเตจหน้าเนี่ย
1: อย่า
0: ทำให้นัดผิดหวังนะ
1: ใช่ แรปคู่ไปกับผมเลย
0: เ
1: สจหน้า
0: ใช่ผมอยากจริงๆนะมันเป็นอีกพาร์ทนึงที่ผมรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าแฟนคลับของศิลปินสามารถเอาแรปตามศิลปินได้มันจะไฮป์มากเลยนะ
1: ใช่ผมชอบมากเวลาแบบเพอร์ฟอร์มกับไลฟ์แค่แล้วแบบแฟนๆร้องตามเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: มันเหมือนบูสต์เอเนอร์จีเรา
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะครับไลฟ์ยูนะครับสเตจหน้านะเพลงนี้เล่นที่ไหนอย่าทำให้ผิดหวังอยากเห็นทุกคนแรปได้เหมือนนัดด่านะฮะ
1: สัญญานะสัญญานะ
0: เอออ่ะสัญญาแล้วนะสัญญากันแล้วนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเวลาทางวิทยุก็ใกล้จะหมดแล้วฮะเดี๋ยวให้ตัวนัดเนี่ยฝากผลงานเพลงนี้กับชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่ช่องทางออนแอร์อีกหนึ่งรอบมาฝากเลยครับ
1: ครับผมก็ขอฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะผมเพลง Tasty นะครับไปฟังกันได้นะครับเป็นแนวป๊อป R&B แล้วก็ฟังได้เรื่อยๆเลยครับผมก็อยากให้ไปฟังกันเยอะนะครับใน Like Can Official นะครับผมฝากด้วยนะครับ
0: ฝากไปฟังกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิก1คนก็เพิ่งปล่อยทีเซอร์มาวันนี้ด้วยก็เป็นของใครนะฮะว
1: ัน
0: น
1: ี้วิลเลียมครับผม
0: วิลเลียมใช่มั้ย
1: น้องเพิ่งปล่อยไปฮะ
0: น้องเพิ่งปล่อยโอเคตอนนี้เนี่ยเราสามารถยังคุยกันได้ยาวๆเลยว่าเรามาพูดถึงเรื่อง MV กันบ้างดีกว่าก่อนที่เราจะไปกันต่อในช่องทางออนไลน์นะฮะคอมเมนต์เนี่ยไปในทางเดียวกันเยอะมากว่าดูใบเขินไปเหมือนผมแหละคนนึงที่ดูใบเขินไปจริงๆ
1: เขินอะไรกันอ่ะ
0: เออจริงๆอันนี้เป็น
1: อะไรกัน
0: เป็นคำถามที่อยากรู้ว่าเฮ้ยทุกคนเขินอะไรกัน
1: เขินอะไรกัน
0: เขินอะไรกันบ้าง
1: อยากรู้เลย
0: เออตัวนัทอ่ะเจ้าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเพลงอ่ะ
1: ครับผม
0: ความคิดเราคิดว่าแต่ละคนที่เขาบอกว่าเขินอ่ะเขาเขินอะไรในตัวเรา
1: เพราะว่าน่าจะเขินแบบอินเนอร์ไหม
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าอินเนอร์ในเพลงผมอาจจะดูแบบคนละเรื่องกับแบบตัวจริงผมด้วยในแบบพาร์ทการใช้ชีวิตอะไรผมอาจจะดูแบบถ้าอยู่กับไลคันคือผมตัวโดนด้วย
0: หรอ
1: ตัวโดน
0: อันหรอ
1: ตัวแบบ
0: แต่ว่านัทเป็นพี่ใหญ่เลยนะ
1: ใช่แต่ตัวโดนครับพี่
0: อันหรอ
1: จริงผมจะโดนแบบน้องๆแบบชอบแย่งน้องชอบแย่งผมก็เออชอบเออตลกด้วยติดตลกไงพวกเรา
0: แล้วสมมุติว่าณในวงไลแคทเนี่ยตัวนัทเป็นพี่ใหญ่ถูกต้องไหมแต่ว่าในชีวิตครอบครัวจริงๆตัวนัทเป็น
1: น้องเล็กครับ
0: เป็นน้องเล็ก
1: ใช่มีพี่ชายคนหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราเป็นน้องเล็กไง ในชีวิตจริง
1: เออก็มีส่วนนะ
0: ก็มีส่วนเพราะว่าอย่างตัวพี่อ่ะพี่ก็เป็นน้องคนเล็กแล้วก็ในวงการพี่อาจจะดูแก่มากแล้วสำหรับใครหลายคนเพราะว่าพี่ขึ้นเลข3สมมุติหลายๆคนก็จะสวัสดีไหว้พี่แล้ว
1: เลข3ยังวัยรุ่นอยู่ครับพี่
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: จริง
0: เออก็ยังโหดอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆผมเลย
0: เราพลิกเลขกันได้เลยนะเออโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ของเรากันแต่ก่อนที่เราจะไปกันต่ออยากให้นัดฝากท่อนฮุกให้ okay. กับชาวเฟล็กซ์อีกสักท่อนหนึ่ง
1: โอเค Taste it cause I like you อยากจะ taste

0: จ้า
1: โอ้โหร้องสดคือแบบเสียงระบนหูมากเหมือนในเทปเลยอ่ะ
2: อุ้ย
1: ใช้คำว่าเหมือนในเทป
2: เทปเลยอ่ะ
1: เหมือนในดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ผมได้ฟังเลยครับ
2: เดี๋ยวต้องไปซื้อเทปมาฟังว่า
1: พี่เขินเลยใช้คำว่าเหมือนในเทปเหมือนในดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ปล่อยมาทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะฮะก็ไปหาฟังกันได้กับเพลงนี้เนาะ Tasty Tasty นะฮะฝากทุกคนด้วยอ่ะตอนนี้ครับหมดเวลาในช่องทางวิทยุของ Flex 104.5 แล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อไปคุยกับนัดต่อนะฮะในช่องทางออนไลน์ของเราเนาะ Facebook YouTube Flex Connect นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อได้เลย
3: Flex Talk โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจ

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

สิงกันจากลิปตานะครับกับเพลงไปอยู่ที่ไหนมานะครับบอกเลยว่าตอนนี้ FJ ต้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกในสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับใครที่เลิกงานแล้วนะครับกำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับงานหนักในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจะเปิดเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะฮะเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนะครับยาวๆเลย3ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้ไปจนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนครับ

0: ป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีจังหวะสนุกมากๆเลยนะครับต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องโยกตามแน่นอนเลยนะฮะซิงเกิลจากมางนะครับกับเพลง Cupid Cupid นะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้พี่ฮายอาภาพรนะครับมาร่วมฟีเจอริงกันด้วยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะฮะจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยครับ

0: 3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกลับมาเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Is that good?
4: ดีน่านมถั่ว

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Flex recommended this week คลีนฝนตันมัตติมัน first one
2: คลีนของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: จัดให้ฟังตามคำขอกันไปเลยนะครับซิงเกิลจากบอยป๊อตฟีชิ่งกับบิลกินนะครับกับเพลง I'm okay not okay นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกัน10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็ตรงกับวันที่6กรกฎาคมนะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้นะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับวันที่6กรกฎาคมของทุกปีนะครับคือวันไก่ทอดสากลหรือว่าวันไก่ทอดแห่งชาติ National Fried Chicken Day นะครับบอกเลยว่าไก่ทอดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่ FJ ต้นชอบมากที่สุดเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขามีต้นกำเนิดมาจากผู้อพยพชาวสกอตนะครับที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้นำประเพณีการทอดไก่ติดตัวมานะครับจนกลายเป็นเมนูยอดฮิตระดับโลกในปัจจุบันนี้นั่นเองฮะก็ต้องบอกเลยว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับที่ขายไก่ทอดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็มักจะมีโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสทานไก่ทอดในวันนี้นะครับก็รีบไปทานกันได้เลยนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม
3: ่นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
6: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30ทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
7: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
8: ดีดิแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับก็เป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับจากประสบการณ์จริงในช่วงที่พี่มี่เนี่ยเขาต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended และสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มกันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับพบกับ Gemini นะฮะพร้อมติดตามความพีคของคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของ Gemini ด้วยนะฮะซึ่งจะจัดให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันปลายปีนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยก็มาติดตามกันสดๆได้เลยนะครับต่อด้วยวันพฤหัสที่9กรกฎาคมนะครับพบกับมางสาวเจนใหม่ที่ผูกพันกับรากเหง้าและวัฒนธรรมไทยนะครับขอชวนชาว Flex มาฟังเพลงใหม่นะครับ Cupid Cupid นะฮะที่ได้ร่วมงานกับพี่ฮายอภพรด้วยนะครับพร้อมควงคู่มากับธันวาศิลปินหนุ่มร่วมค่ายด้วยนะฮะปิดท้ายกันที่วันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับพบกับดิวและทีนะครับนักแสดงจากซีรีส์ Mr. Q มังงะสั่งตายนะครับเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่มาจับปากกาวาดความตายจับมือกันไขความจริงนะครับเรื่องราวจะน่าติดตามขนาดไหนก็มารอฟังไปพร้อมกันได้เลยนะครับถ้าอยากจะมาเจอกับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยที่เพจ Flex Connect แล้วก็ไปสะสมคอยนะครับรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณFlex Next Hour เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าต้นก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มพร้อมกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะได้ฟังกันแน่นอนหลัง4ทุ่มนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex Flex
1: Next Hour สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

มาแล้วนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับกับช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากทำไทยนะครับกับเพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิม Same Again นะครับก่อนหน้านั้นก็มีซิงเกิลจาก Dream Man Down นะฮะกับเพลงไม่เคยได้ลานะครับรวมถึงอิงค์รันทอนนะครับกับสักวันฉันจะหายดีนะครับและไหนๆพูดถึงอิงค์รันทอนแล้วนะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยอิงค์รันทอนเขาก็มีการประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ออกมาแล้วด้วยนะครับหลังจากที่จบคอนเสิร์ตคลับ3

30ไปเนาะซึ่งคอนเสิร์ตใหญ่ของอิงรันทอนนะครับเขาก็จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเป็นวันที่3และวันที่4นะฮะโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเขาจะเป็นการผสมผสานกับวงออเคสตราเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งเขาจะเปิดขายบัตรนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนวันที่แสดงคอนเสิร์ตนะครับก็จะเป็นวันที่3วันที่4ตุลาคมนะครับที่ UOB Live นะฮะโดยราคาบัตรผังการแสดงนะครับก็ต้องรอติดตามกันได้เร็วๆนี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ย FJ ต้นก็จะเอามาอัปเดตให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับบอกเลยว่าชาวหมูแดงนะครับเตรียมตัววอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบั

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Fellow นะครับกับเพลง Bloom นะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยก็จะเล่าถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับให้มากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าทุกสิ่งบนโลกเนี่ยมันย่อมมีวันจบลงก็ตามนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับก็คือเขาได้น้องไอจาก 4EVE นะครับมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนะครับแล้วก็มาเติมเต็มให้เพลงนี้เนี่ยมีความหมายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่นอนนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
3: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบ

0: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
1: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
0: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำ

0: โชครวมกว่า12ล้านบาท
1: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
0: ส่งก่อนรวยก่อน
1: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
0: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
4: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
4: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
2: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
3: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
8: 10:45 non-stop music.

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุป

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop music 10 play hit 40

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย

0: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop music 10 play hit 50

0: Wake.
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flex Lake recommended this week
3: หน้าที่ฉันซาร่า

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสัมพันธ์

0: กเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5